0: สวัสดีสวัสดีสวัสดีกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านอยู่ทางกำลังขับรถขับรางไปเด้อเขาหน่อยเด้อไปทุกอย่างอยู่เพื่อนอยู่ซานฟังได้สบายสบายโซทั้ง Facebook ก็ได้เนาะทั้งอันเพื่อว่าทั้งอยู่เพื่อนอยู่ซานวิทยุแม่น AM 1430 AM 1430ได้สบายสบายเขาหน่อยเดี๋ยวเพิ่นก็ได้ออกทั้งอ้ําว่าสิออกทั้งอันมีแวนคูเวอร์แน่มีคัลกูรีแน่ It's a 2-3 บอนพุ่นด้วยเขาหน่อยออกออกอากาศแต่เป็นเทปแต่นั่นเป็นเทปอันนี้มีแต่อากาศสดฟังได้ทุกวันก็ว่าโอ้มาพบกันออมายก็อดทูเดย์เซนSeptember 13 13เพิ่นว่าปี2026 So yeah it's getting cooler now the weather เขาหน่อยอากาศอันยังก็เย็นเขาแหละ Yes แต่ว่าให้มีแต่ว่าให้ทุกฐานด้วยเขาหน่อยเด้ออันอุ่นนุ่งเครื่องอุ่นๆนุ่งเครื่องอุ่นๆนุ่งเครื่องอุ่นๆว่าได้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนโซทิศนี้เขาหน่อยเอ้ยยังอยู่แต่ทิศหน้ามันทิศเดิมทิศสุดท้ายก็เป็นสุดท้ายทิศสุดท้ายเขาหน่อยสิได้ไปแล้วขี่ย่นใกล้แต่แต่ใกล้แต่แต่เนาะเหลือเสือแต่แวงคูเตนี่ไปหาแวงคูเบอร์6 โมงแต่เตนี่ไปหาเมืองไทยตั้งแต่แวงคูไปมาเมืองไทย15-16 โมงโอ้ยบ้านเมืองดูToo long.
1: Yes.
0: Wow. It's okay, no? No choice. We gotta go, right? It's a really important moment in that, no? So, yes. Well, Just a little bit. จังสิอ่านพ่อแม่พี่น้องค่ะเด้อขอบใจหลายๆขอบใจเห็นเบคือกันจังหน่อยเบอ่านจังหน่อยจังอันนั้นเนาะโอเคว่าเรื่องที่ว่าเมื่อวานนี้พวกเขาหน่อยกับไปเจ๊บ่ได้ไปแต่ว่าเจ๊สิไป next week right for the monthly birthday so yesterday ทั้งพวกเขาหน่อยก็ไปหวมกันเพื่อว่าทั้งน้องหน่อยเพิ่นได้จัดที่ว่าจะมีการ I think 33rd anniversary ของ Chinese Association October 10แต่ว่าเขาหน่อยบ่ได้อยู่ก็เลยไปหวมกันมีอาหารหวานคาวว้าวหลายขนาดกินกับบ่มืดมันก็ไปซ้อมฟ้อนกันแต่ข้างนอกก็ฟ้อนอยู่กับบ่อนั่นเพราะคนบ่ได้ไปฟ้อนน้ําเพิ่นเนาะบ่ได้อยู่ก็ดีใจนําที่ว่าพี่น้องพี่หนุ่มเฮาคนลาวปุ้มลุมกันว้าว yes it's a nice to see though กิน a lot eat a lot มีพันปลามียอดิบมียอจื้นหลายขนาดหลายกินจนสิกินจนบ่กินจนเมื่อยไม่ goodness คือว่าฝนสิตกขน่อยก็เตรียมนั่นเสื้อเตรียมมันยังคันห่มอัมเบรลาไปฝนก็บ่ตกก็ดีนึงเมื่อหลายขอบใจขณะหนุ่มขณะสตรีลาวเฮาหรือว่าไอ้เหลืองเฮาก็หนึ่งเนาะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ก็ไปนําแล้วก็เซาวิ่งแน่ Yeah so a lot of we have a good time Yeah so okay เด้อขน่อยเด้อจังได๋ก็ดีอยู่ดีไม่แห้งรักษาสุขภาพสำคัญที่สุดและสุขภาพนะ yes สวัสดี from Montreal thank you the weather thank you สบายดีพัน thank you สบายดีลูกบินเดี่ยวขอบใจได้ลูกดอกขอบใจหลายๆเพลงลูกเพลงที่3เด้อจักสิหน่อยจักหน่อยนี่สิเปิดเพลงอันนั้นเพลงแผ่นนี้บุญเพลงก็ได้เนาะเพิ่นฮ้องก็เลยเปิดทำอีกก็เลยว่าอันนั้นโอ้ and Jamie company yesterday yes that's good okay good so yes so going to go next week that's nice Jay yes so yep oh you don't know which one I don't know either though bro so you know why bro next week it's my last week so I don't know if I can play though ตั้งแต่ไทยน้องหนุ่มเพิ่นมาน้องๆจริงๆน้องเฮาก็สิมามื้อนี้ก็เลยก็ว่าเพิ่นค่าหลาย so today ขน้อยเอ้ย up the radio พวกขน้อยก็สิไปอันไป Country Queen เพราะว่าเอ้ยบุญยงเฮา retirement so we gonna celebrate her retirement so at the Country Queen gonna eat a lot of Country I like Country ขน้อย I like ข้าวเปียกกับอันขนมตังโก้เนาะเป็นตังโก้แต่ว่า you know why you อันนี้ว่าอันนี้อยู่ประเทศไทยประเทศลาวเฮาคือกันเนาะWow, so good. อันน้อยเพิ่นเฮ็ดน้อยๆจ้ำนั่งกินจ้ำอันนึงกินโอ้ยมาบัดนี้ท้องป่องแล้วสิเฮ็ดจังได๋โอ้มายก็อย่าใส่นำว่าอำกระดึกก็เว้าอยู่จะว่าสิไปกินอันนั้นอยู่ได้นี่นะสิไปกินน้ำมะพร้าวจังได๋กันอยู่เนาะ all the time there บ้านเฮามันหลายๆแต่ว่าอารมณ์ทิ้งน้ำอ้อยมีเนาะถามหลานพอน้องชายเพิ่นมีสวนอ้อยเนาะทั้งอันต้องเห็นเฮาเพิ่นปลูกอ้อยได้ปลูกอ้อยเลยกาเพิ่นปลูกอ้อยเทื่อบ่กินแต่ว่าอ้อยหั่นแต่อ้อยนี่หอมหอมคือน้ำหอมเด้อขน้อยหอมหอมคือน้ำหอมนี่นะกินกินเลยกาอันนั้น I don't know sometimes we have to be careful with น้ำตาลนี่แหละอุ๊กใจน้ำตาลเพิ่นก็ว่าน้ำตาลนูช่อยไปใส่ก็กินน้ำตาลเมื่อวานนี่คือกันว้าวกินหลายมีแต่อันนั้นขน้อยมีหยังหมากยังก็ลืมแหละเนาะหมากอันนั้นนะเวลาจังว่าวจักหมากยังขน่อยลืมแหละภาษาลาวร้องเก่งนะเอ้ยภาษาลาวหมากยังลำไยเสร็ไล่กับไล่เทไล่บาเจ้เอ้ยผู้ใดกระสือเป็นเคสไป oh my goodness about I think maybe more than 3 cases ตัวหมากอันร้องเก่งนะหมากลำไยนะพี่เหลือกี่ไล่กี่ไล่โอเคว่าหลายว่าหลายเด้อขน้อยกล่าวละกันแล้วมาพังเพลงกันม้วนพอ so you know why sometimes I know that I can't eat ขน้อยกินอันนั้นบ่ได้กินอันแผงนัวข้อแหงข้อแหบข้อแหบเพิ่นกินเบิ่งนัวข้อแหบแหละข้อแหบวันนางแพงนางหล่านางฮู้สบายดีหล่าสบายดีจะอยู่ดูวิแห้งอยู่บ่น้องนางโตอยู่เวียงอยู่สวรรค์เอ้อสิไปหาเจ้าเด้อบัดเมื่อเลยสิไปยามเจ้าเด้อนางเด้อYes. อยู่สวรรค์นาเขตหนองสาวขน้อย yeah. อยู่ดีไม่แห้งเลยล่ะเด้อพบกันบ่โดนทิศหน้าทิศฮือ I think ทิศฮือเราอีเด้อทิศหน้าเหมือนเมื่อ No. Yeah. บ่แม่นทิศนี้ได้ทิศหน้าได้ So ขน้อยอย่าลืมเนาะทางอันนี้เฮาทางอันทางวัดลาวิรวันเฮาเพิ่นเตรียมเลยเด้อขน้อยก็เตรียมไปทุกฐานอันนี้อ่านให้ฮู้ซื่อๆขน้อยอ่านทุกทีอยู่ก็เตรียมไปเด้อขน้อยเพิ่นสิมีหุ่นหอบขับประดับดินเพิ่นเตรียมแล้วแต่ว่าทุกท่านกำลังไปฟังวิทยุไปเด้อขน้อยเด้อแต่จริงๆก็อาจจะเป็นเลขหรือระเบิดนาวเนาะตะกี้ขน้อยเปิด 9:00 นเดี๋ยวนี้มา 10:00 นเพราะว่าอยากยามสโนมันยากเนาะมาหิมะเฮามันยากหลายก็เลยว่าเอาซาเวลาจักหน่อยซาเวลาจักหน่อยโซขน้อยอย่าลืมเด้อไปห่วมแท้ๆทางวัดทางเพิ่นเริ่มละเพิ่นเริ่มระยะนี้เพิ่นเริ่มแล้ว10โมงไปเลยนะขน้อยขอบใจขน้อยอ่านชุดทีชุดสิทธิ์อยู่เด้อแต่ว่าขน้อยไปบ่ได้ขน้อยไปบ่ได้ you know why because คือว่าแล้วมันอันนั้นนะขน้อยมันต่างโมงเพื่อไปฮอดพุ่นกันพุ่นแล้วก็เลยนับอบุญเฮา so and again the next week on the September 20th September 20th ขน้อยเด้อทางว่าลาวชนโตของพวกเฮาขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทำบุญผ่าป่าสามัคคีเด้อนี่ทางวัดลาวชวนโจขน้อยก็บอกประธานแล้วบ่ฮอดวุฒิธรรมพงขาทั้งหลายภายในภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการรวมทั้งโอเคคณะอุปถัมภ์วัดลาวผู้ทรงคุณวุฒิเด้อขน้อยเด้อแล้วก็ที่ปรึกษาและคณะผู้นำพาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเจริญพรเสื้อเสริญทานพุทธบริษัทผู้ใจบุญโอเคเลยเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกฐานสาธุขน้อยห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก้องผ่าป่าสามัคคีเพื่อทอดถวายที่วัดลาวชอนโชพร้อม ทอดโฮมมุนศรัทธาจตุปัจจัยเพื่อใส่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์สอมแปลงลังคาวัดและห้องน้ำที่กำลังเพและกระสุดโซมตามการเวลาเนาะขน้อยเนาะที่ว่ามือเพิ่นเม้นแท้ๆนครมือเนาะโกกำหนดการจัดงานมีดังนี้เด้อต่อลงไปนี่ขน้อยวันเสาร์วันสาธารณเดชเซปเทมเบอร์วันที่19เป็นมือตั้งกองบุญห่างหากะเตรียมจุจะตุปัจจัยโพสะนาการและเครื่องใส้ยานทานต่างๆโซเวลาโซและที่วันอาทิตย์วันที่30 September 2026 โซตักบาทถวายพระทหารด้วยขนมเด้อและทอดก้องผ่าป่าสามัคคีฟังธรรมเทศนาค่ะประธานอาหารสามัคคีการจุดีสกูลจิมซิงเกอร์30กอสเฟิร์ดบูลวาร์ดด้วยขนมเด้อส่วนทุกฐานไปเด้อซึ่งจะได้จึงได้อุโปข่าวอันนี้อันเป็นกุศลนี้ให้ฐานผู้ใจบุญที่อยู่ทางใกล้และไกลได้ทราบถั่วถึงกันเดินขนมเชิญทุกฐานไปหวนเดินขนมเจริญพรมาด้วยความเมตตาธรรมสาธุขนมบ่ฮอดเด้อโอเคเจ้าอธิการวัดลาวชวนเจ้าพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์โสทานพงศักดากองวงไสยเมตประธานของวัดลาวผู้โอเคประธานผู้อุปถัมภ์วัดเนาะและกาทานบุญลอดธรรมวงศ์ผู้นำพาคณะเจ้าภาพจ้าถูกขน่อยเอ้ยอยู่ดีมีแหงเด้ออยู่ดีมีแหงทุกคนมีน้ำจิตน้ำใจมีบุญมีขน่อยมีน้ำจิตน้ำใจเหตุบุญเหตุทานSo you know why? ขนมบอกว่าลายอยู่เนาะ we saw that on Facebook. Oh my goodness, too much. ขนมบอกว่าหลอกเดืองนี่ขนมสิบาทขนมสิบาทแต่ทุกท่านก็เห็นดีจะบอกว่าอันพอวิทยุห้างบอกว่าของบอดีได้ขนมแบบแต่แนวดีๆ So ขนมนี่อย่าลืมเนาะทางน้องเฮาน้องเฮาน้องทูนี้คนออกกันในสบายดี Community Music Festival Toronto Canada 2026อันนี้ขนมเอ้ยเรื่องตัวนี้เนาะ amendmentผู้ใดมีอันว่าแต่สัตว์ talent มี talent ที่ว่าทั้งอีโดทุกอย่างลิน equipment เนาะกีตาร์ play flute บอกเพื่อสร้างขนมอีหยังเนาะเพิ่นมีเพิ่นมีน้องน้องสาวให้เบิ่งตามด้วยขนมโพสต์อยู่โซเพิ่นจะเหตุในวันที่ต้องขนมมาก่อนน้องน้องสาวเพิ่นถาติดต่อด้วยขน่อยไปเดือนที่ทุนี้ได้16คนแล้วแบบม่วนๆกันแบบม่วนๆกันขน่อยเอ่ยแปลว่าค่าทิเกตเขาเซาหาดอลลาร์กินข้าวน้ำเหตุแบบแปลกๆต่างๆซื่อๆเซาโนเวมเบอร์วันที่14ขน่อยเอ่ยไม่กูเนี่ยขน่อยมาวันที่9 jet lag what I'm gonna do I can't do this but it's okay I can handle it แต่1โมง5หาโมงกะสิมีดาวเล็ดดนตรีมีหยังเนาะกินข้าวแล้วก็แฮปปี้กันคนลาวอยู่สุรีไลตาสดเซินเด้อขน่อยเด้ออยู่ที่สมาคมลาวเฮาเด้อ956 Wilson Toronto Wilson Avenue Toronto เด้อทุกท่านฮู้ดีไปพบไปพ้อกันแต่ๆเด้อขน่อยเด้ออันนี้แม่นคือเว้าน้องเพิ่นฮู้ดีทั่วหลาย mostly แต่ mainly แม่นลินคิตาลินอีหยังกะยับปี่เป่าแค้นซอกคายคนลาวผู้ใดเห็นหยังได้ก็เห็นนะเฮาอยากฮู้เฮาอยากเห็นว่ามันFor the first time, some eat. บ่เคยเห็นมาอีกเด้อขนาดเป็นsome eat อันนี้นะ It's the first time we have been this, never been doing this for what? I don't know. This is first time ก็บอกบ่เคยเห็นเนาะก็เลยว่าเฮาอันเดี๋ยวนี้เฮาอันนั้นแล้วขนาดเฮา set down so everything okay แล้วเฮาก็อยากให้เห็นแบบแปลกๆแบบว่าน่าจะสินผู้มีได้มีผู้ใดที่มีพรสวรรค์ talent อยู่เนาะผู้ใดมีพรสวรรค์ด้านทุกอย่างขนาดเฮา

big man kundi. No, it's not like that. But when he say, "Pay ni say man," that's how it goes. So meet the Shia gun. Life's too short. Cannot life's too short. We enjoy now. No, Jay, no. Jay, ไปเต้นไปฟ้อนพูดนะสบายใจหรอเดี๋ยวเจ๊ไม่ต้องอันนั้นอยู่เนาะ Of course.มีนกนกนู้กุ๊กกิ๊กกิ๊กสุเคขนอยได้ยินอยู่เฟิร์นว่ากับว่ายุสุเลขนอยเอ้ยน้ำกลางคืนนกขนอยฟังเด้อคนเทศนะลืมเมิดเฟิร์นว่าเฟิร์นลืมเมิดบ่ได้ยินอีหยังเด้อเฟิร์นว่าบ่ได้ยินอีหยังมิแต่ให้ได้อันมิแต่ให้ที่เมิดในระยะสินอนนะสินอนนะที่เมิดสิเมิดอันนี้ขอโทษเด้อว่าก็ฟังมาเมนได้บ่ให้เอามาบ่ให้ขืดบ่ให้หลายบ่ให้ขืดบ่นั่งโอเคเนาะบ่ให้ขืดบ่ให้เครื่องมวนบ่แม่นมวนดอกให้ลืมใจเฮาสิใจเฮาขืดแต่แนวดีคันขืดเต็มบ่เดี๋ยวนี้เฮาก็อุ๊กมันออกมาอุ๊กมันก็มาแหละโน้ตซัมไทม์วิดีโอสไลก์เอาเว้าเนาะมันก็มาอยู่หลังอันเฮาทุกคนมันก็บ่มีเพอร์เฟคเด้อขน่อยเด้อNo, we're not perfect, but it's okay. At least we let it go. ไปผ่านไปเพราะว่าฮามาอายุสำนี้มันต้องหลายแนวได้บอกว่าตั้งเหตุละเหตุการณ์เลยน้ำหลดน้ำลางเลยน้ำสโนว์ถือว่าอยู่นี่เนาะมาเดี๋ยวนี้สบายเฮ้เบ้สบายแล้วบอสุ่มเฮานี่ฮะสบายโอเคขน้อยเฮ้ย that's no รายการอีกอย่างหนึ่งเนาะขน้อยทั้งสมาคมจีนค่ะเพิ่นขน้อยว่าแล้วว่าอีกเนาะเพิ่นจะมีเฮ็ดอัน 33rd anniversary 33ปีบ่ขน้อยตามเห็น33 32ตามขน้อยเข้าใจเนาะ anniversary October วันที่10เดือนขน้อยทุกท่านแต่ว่าทางสวรรค์สัมพันธ์เฮาเพิ่นได้เต็มโต๊ะหนึ่งแล้วไอ้เรื่องบอกเต็มแล้วเพิ่นได้แล้วสิทธิเกตเลยไอ้ป้อว่าไอ้ป้อว่าโอเคไอ้เรื่องนี่ต้องเอาโต๊ะหนึ่ง yeah he did it yeah he's done that he good really good I have good life so yes let's see oh my goodness ขนอยสิมาฟังเพื่อนน้องอันน้องเพลงนี้หรือว่าบุญเพลงกันแม่เนาะเพิ่นเป็นผู้ห้องเพลงพี่สังเนาะอันนี้ขนอยก็อันนั้นบ่เป็นหยังดอกขนอยก็สิเปิดแล้วเนาะ let's see มาเด้อเพลงขนอยเอ้ยโอ้ใส่แต่สื่อเพิ่นซื้อสิเปิดเพลงอันนี้เพิ่น AI เพิ่นเป็นหนังห่อเนี่ยมัน AI เพิ่นว่าโอ้ยเอื้อยเอาม่วนได้เพิ่นหลายเพลงอยู่ก็เลยว่าเอาเปิดให้เพิ่นซะน้องหนุ่มเฮาเมื่อวานนี่ก็ไปเต้นนํากันถึงๆอยู่โอเค let's see oh my goodness I have to write this down for now so ทุกอย่างเฮาต้องรายงานให้เพิ่นได้พวกนี้เพิ่นต้องเบิ่งเนาะว่านั่นเพลงวินเดียวเพลงลูกอันนั้นเด้อลูกเด้อของอันของแลนดี้นะลูก so what time is it now รายงานให้ผลเพลงนี้โอเคขน้อยเพลงม่วนเปิดม่วนนำกันเด้อม่วนนำกันเบิ่งลูก

โอ้จบไปขนาดนี้เด้อไอ้แม่นั้นไทยทรานโชว์เฮาน้องสาวเฮาเป็นผู้ห้องนางเพลงนางเพลงเพนนีมวนมวนโอ้ยอายขนาดมวนหลายเนาะเอไอเป็นเหตุว้าวเสียงหันเสียงหันเสียงหวานหันนะเหตุเสียงหวานกับดนตรีขนาดหมากหลายขอโทษเด้อว่าเลยก็ดีขนาดกับหมากเสียงแท้คือกันแต่เล่นดีเนาะว้าว muchcompare to ยังกับบ่ได้เสียงมวนเด็กจักหน่อยฟังเด่นดีนี่ขนาดเลยเพิ่นเขาน่าจะลืมเนาะอันนี้มันเนาะอันนั้นประกาศให้ทุกฐานฮู้คือกันตัวนี้เนาะอันคันสิเว้ากับเพิ่นเป็นสปอนเซอร์เขาน่าก็ประกาศเลยแต่ว่าเขาน่าสิบ่อยู่นี่เฮาจะเปิดอันนี้หลายเฮาจะเปิดของเพิ่นหลายกว่าเพราะว่าเขาน่าอัดใส่เป็นอันส่งให้เพิ่นแบบว่า pre-recorded แปลว่าเวลาอันเขาน่าบ่อยู่เนาะเฮาต้องเปิดตัวนั้นต่อเปิดตัวนั้นแต่ว่าโชว์ไลฟ์แมนข่าวตัวนี้สำคัญเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์อุ้มสู้วิทยุเฮาจังว่าแยะก็เลยว่าอันนั้นเปิดจุดเฮาสิเปิดตลอดทุกอาจจะเป็นทุกวันอาทิตย์ถ้าน้องเฮาบ่มาตามเขาหน่อยเบิ่งนี่น้องนี่คือสิบ่ได้แหละเพราะมื้อนี้เพิ่นสิมาเพิ่นก็ขาติก่อนเพิ่นสิมาเพิ่นก็บ่ได้ส่วนโนชอยโอลิวันวีคเฮ็ดบ่ได้บ่แม่นของง่ายขนาดเมืองสิมาเป็นอันทิตย์เพิ่นเอิ้นเทคนิเชียนเนาะit's not บ่แม่นของง่ายแล้วก็ยากหลายเด้อเขาน้อยอย่าลืมเนาะในประกาศถ้าผู้ใดมีสนใจในการรับใช้บริการในการที่พวกท่านมีการสูญเสียผู้ที่หักผู้ที่แพงในครอบครัวของพวกท่านเนาะต้องการช่วยเหลือต่างๆเด้อติดต่อหาพวกเขาน้อยบ่เป็นหยังเขาน้อยรับใช้เสมอเลยก็มีเขาน้อยมีเลียมีจินดาน้อยมีกะและมีชุนีเด็กก็เอมุดก็ได้ถ้ามีหยังก็เนาะแต่ว่ากับขนาดก็เอมุดก็วันชื่อว่าออซาโดกันวันนวดแปลว่า two people become one จังซั่นนะก็ว่าเอ้ยเฮาเพิ่นว่าเพิ่นสวยเพิ่นหยังสวยไปทางอันนี้แหละเนาะคันสิเว้าสวยไปทางที่ว่าอันเพิ่นเฮ็ดได้เนาะเพิ่นเพราะว่าทั้งศีลทั้งธรรมทั้งศาสนาเพิ่นเก่งขน้อยหันบ่ได้ปานใดตัวนั้นเนาะอย่าลืมเนาะขน้อยเนาะอันนี้เป็น Lotus Funeral and Cremation Center Inc 121 City View Drive Toronto The Kitchener Egg Funeral Home and Crematorium 3 Prowell Road Kitchener อันนี้ขน้อยก็เคยได้ไปอยู่ตัวนี้เด้อไปเถอะเด้อขน้อยเด้อที่ได้เขียนใหม่อันนี้ก็สิขาดจะลืมติดต่อไปหาคาเมลเจ้าของก็ได้เนาะคาเมลบากวัด519-30-340-425 เรียนคุณโบรินดันสตัน905-407-8379ขน้อยเองก็ได้เด้ออย่าลืมเนาะทุกอย่างทุกคนก็ไปเห็นดีขน้อยว่ามีอย่างเซอร์ติสฟายหลายคือขน้อยว่าลังบอนไปหานะอันนี้ก็ได้หับจากผู้ที่ว่าเซอร์วิสมาแล้วเนาะไปบอนอื่นเขายืนอยู่หันเวลาบ่ได้เจ้าก็ต้องได้ไปเวลาท่านคุณลูกศรเรื่องเซอร์วิสมันโดนเนาะมันโดนที่อยู่กายโมงกับบ่ได้เพิ่นจงให้ไปโกโก้กันไปแล้วได้เพิ่นบอกจัดเฮาแต่ว่าตัวนี้บ่เพิ่นอนุญาตให้คือว่าขน้อยตามที่เห็นน่ะตามเฮาจ่ายนะตามเฮาจ่ายเท่าใดหั่นน่ะให้หมดเลยให้หมดฮ้อเลยน้อยหรือหลายก็บ่สนเฉพาะ just only for you that day serviceเพิ่นเอาหายเต็มเลยบ่แม่นคัดบ่แม่นตัดออกท่านบ่เฮ็ดจังบ่เฮ็ดได้บ่เพิ่นบ่เฮ็ดน้อยหรือหลายก็บ่เป็นหยังแต่คันว่าไปแต่ว่าราคาหั่นก็เจ้าอยากเอาน้อยเพิ่นก็ลดซะนะแบบว่าลดราคาแต่ว่า the room หั่นนะเอาหมดเลยไปเฮ็ดแล้วตามที่อันนั้นจริงแล้วก็ยืมคนอันเวียงจันทร์เทรดดิ้งCorporation Limited 1300 M Girl Boulevardฐานสมบูรณ์ยายสมบูรณ์เรืองทองติดต่อเด้อ416-737-2911ข้าวเหนียวข้าวเจ้าโอ้ยข้าวเจ้าข้าวกำขน้อยหมากไว้ข้าวกำข้าวกำอาหารแห่งถูกสนิทเลยติดต่อหาอายเฮาเด้อขน้อยเด้อใจดีขอนขน้อยเอิ้นขน้อยเอิ้นว่าเพิ่นนี่อันใจดีอันเทวดาในใจเทรวาในใจทั้งนั้นเนาะเป็นใจดีเพิ่นอันหลาย so yesเบิ่งเด้อคนเด้อกินไปโอเค let's see it is nice song yes really beautiful ขอบใจเด้อโอเคลูกวินเดียวแม่สิเปิดใส่เดี๋ยวให้เด้อนี่เด้อเป
ปิดเพลงแลนดี้ก่อนสิส่งไปบอกแลนดี้เปิดเลยเด้อลังเถื่อซ้ำทาวซ้ำเนาะแลนดี้พ่นส่งมาลูกก็บ่ค่อยว่าว่าแม่เอ้ยเปิดให้บ่ส่งซื่อๆอันนั้นว่าคือว่านิสัยเฮามันต่างกันบ่แม่ก็บ่เข้าใจเด้อลูกอันนี้โอเค so let's see ลูกแทนที่ส่งซื่อๆแล้วแม่บ่เปิดเฮ็ดจังได๋เนาะลางคนเฮาบ่จักว่านิสัยจังได๋หั่นนะเฮาอีแม่ว่าก็จักถือบ่ปิดขอโทษเด้อจังน้อยลูกวินเดียวกันยังไงโอ้พอฮู้แล้ววินเดียวส่งมาให้แม่หั่นน่ะเออเฮาต้องเปิดจังซั่นนะโอเคเด้อขน้อยเด้อแลนดี้เพิ่นว่าพบหักอยู่ที่พระธาตุอิงหังขนอดพระธาตุอิงหังมันบ้านของขนอดได้สวรรค์นิเขตโอเคเด้อมอบให้ทุกท่าน Where is that number one? Yes.

โอ้ยเข้าใจลูกไม่เดียงเข้าใจหลายๆเดี๋ยวลูกมวนมวนมวนมวนหลายมวนเสียงแลนดี้เดี๋ยวเสียงอมตะเลยเสียงมาตรฐานบ่ลูกเสียงมาตรฐานบ่ภาษาลาวขอโทษด้วยคันว่าบ่เถือกก็ได้อีแม่ก็ได้เนาะอยากว่าอยู่กับอลิสอลิส I can say something you know อลิส I can say something อย่างน้อยก็ยังว่ายังว่านั้นยังว่าทั้งอันนี้ได้เนาะขน้อยเอ้ยเจ๋เอ้ยอันนี้เด้อเจ๋เอ้ยอย่าลืมเด้อเรื่องหักษาห่างไกลเอ็นคนหมักบ้าพ่อบักเว้าได้เวลาเฮาอันนั้นนะคำสิเว้าเนาะเฮาหักกันอยู่กันกินกันอยู่กันที่กินนี่ขนาดบ่ได้ปันใดใดเจ๊อาจจะใดกันเกิดกันอยู่กันกินนี่ขนาดบ่เก่งปันใดนั้นเพราะว่าอยากไปเห็นแล้วก็อยากก็กินเนาะแต่ว่าเรื่องเฮ็ดเอ็กซ์ไซส์ขนาดได้อยู่ขนาดได้อยู่คือไปโยกาไปหยังโอเคเด้ออะไรตัดอะไรเกดลอดแต่ว่าทิศนี่คือสิบ่ได้ไปดอกเพราะว่าเพราะว่า membership นะครับปิดครับปิดครับปิดเป็นวันที่19พุ่นแต่ว่า19เอา18 18เขาเนาะ18วันที่18แต่ห้องมันสิยุ่งหลายเรื่องเธอไปมันสิเหนื่อยเนาะเพราะเขาสิเดินทางไกลก็เรียกว่าสิยุดบ่บ่ได้ไปโยกาได้บ่ได้ไปอันเฮ็ดจิมนะเจ้เบิ่งสิอ่านอันนี้เด้อกินอันนั้นบ่ได้กินแป้งนัวบ่ได้ so อันนี้เด้อมังม่วงมีไฟเบอร์หลายขน้อยมังม่วงเอ้ยมังม่วงได้และให้ผิวเฮางามไปกับมีแต่วิตามินซีได้มังม่วงกินได้เจ๋เด้อมังม่วงดิบมังม่วงสุกมังม่วงอีหยังก็กินโลดเด้ออันนี้ดีสําหรับห่างกายเฮาได้คันสิว่าอย่าเบิ่งเมื่อบ้านเฮาจักสิมีลูกพี่เดียวมังม่วงเฮามีบ่บ้านเฮามีบ่ลูกบ่ดิบบ่ฮู้สุกเดี๋ยวนี้ฮู้ว่าจังได๋ฮู้กําลังเป็นได้กับอะไรกับเลตซี่ขนาดเอ้ยต้องการให้ห่างกายแข็งแห้งกรีนทีเด้อกินน้ำชาเขียวเด้อรายการนอนยากกินน้ำนมกับน้ำผึ้งว้าวขนาดนี้นอนยากเนาะแต่ว่าไอ้คันที่ว่าต้องกินอันนั้นต้องเอาซัพพลิเมนต์นะซัพพลิเมนต์บ่แม่นยาได้แปลว่าคือวิตามินเฮ็ดให้อันนั้นเฮานึกว่าเฮานอนหลายบ่มันคือว่านี่นอนขนาดเลยมาแต่นั้นเมื่อยเมื่อยแต่ว่าลังเถือกันยังนอนยากแต่โคจำโอ้กินเลมอนกับฮันนี่อีกเด้ออืมลังเถือขน่อยเอ้ยว่าซื้อลังคนผัวกินได้กินบ่ได้เด้ออันน้ำซิตรัสแบบน้ำส้มน้ำมะนาวหั่นนะสิใส่ฮันนี่ใส่เกลือบ่ได้มันเข้ามาแขวขน่อยฟันทําบ่มีหยังมันกัดเลยตะกี้ขน่อยเคยกินว่าแล้วว่าขน่อยอันนี้เป็น experience ให้เด้ออําว่าให้สุฟังกินบ่ได้กินแล้วเขาจนสิเอาแขวออกนี่บอกว่าบ่ค่อยบ่เป็นน้ำจังสั้นค่อยเป็นน้ำอันค่อยกินมักนาวบ่นี่กินบางนามันสมมันไปนะซั่งสิใส่หยังก็อยากนะมันไปเข้าอยู่ในอันนี้เฮาเข้าในอันฮู้แขวบ่นี่มีซีนเฮามันอ่อนเนาะคันสิเว้า1มากอ่ะ you know I gonna say what is that bro Oh, you always like that. I don't understand why, bro. You are rich already. You don't have to have this. But you have heart. You have healthy. Like, your body is healthy, everything. And your brain, you know, function good. So, don't worry, bro. Everybody want to be like that. But it's not, you know, working hard for it. I think you are already. That's what you say. If you are, better invite me, you know, to go have a nimsam or somewhere with your wife.I'm just kidding, the brother. About eating, I'm not really. I don't know, though. You know better than I do. You're working, right? You're working, so why not? Why not? Every month, every 2 weeks or every week, sometimes they get paid. So you're more than rich. Come on. You are. you have talent, too. Come on, be happy. And you are healthy, too. Yes, yes. So, Kanoi, yes.So, ว่าเรื่องกินหมักนาวกินบ่ได้กินบ่ได้ bro that's me I can't take it window เพิ่นว่ากินหมักนาวก็ใส่น้ำผึ้งใส่เกลือ I can't anything like that ก็กินบ่ได้ก็เลยบ่กินโอเคเป็นหยังขน่อยอันนี้หมักนัดนี่ก็ดีให้ผู้ใดเป็นซิวเป็นหยังเนาะก็กินหมักนัดเด้อให้นางามเด็กน้อยดอกอันนี้เท่าเลยเพิ่นบ่เป็นดอกเขาซื้อเฮานี่เนาะแล้วก็โอ้บ่ให้อันปากมีกลิ่นนกกินน้ำเลยกินหมักแตง
งเพื่อนเวลากินมักหน้าโอ้ไม่กูน่าจะแค่ดูแต่มักหน้านี่ have to walk away คนเจ็บคอกินกินน้ำอันซินนามอนทีเด้อ yes คันเจ็บคออันนี้ก็เป็นผู้ละย่ำหนาวผลเพื่อนจังสิเป็นย่ำห้ออันนี้บ่เป็นแหละโอ้อันนี้ทานเบิ่งดูฮะก่อน the time so that so let me see I don't have much time บ่อยากนะเดี๋ยวอยากให้ฟังเพลงอันนี้ซะจังว่ามีเวลาจังสิอ่านเพราะอันนี้มีแต่อยากให้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ทานซื่อเด้ตลกตลกตลกอันนี้ขนมอันนี้มีมันชื่อว่าอันนี้มันของอันเป็นภาษาอังกฤษแล้วขนมมาเป็นภาษาลาวคักๆแต่ว่าลิวิดก่อนจะให้ฟังเพลงฟังเพลงมึงหนวนจังว่ากันโพสิบออยู่แต่ทิศหาได้อยู่ที่ทิศหาเดบรูเดนไออัม too far too long either I go too long พุ่นนัดเซ็ป I think November 15พุ่นเด้อจังมาเด้อจังมาผีเด้ออันนี้เรื่องหัวใจสำคัญเด้อขน่อยอ่านตัวคนอยากอ่านเรื่อยๆตะเลิดเลยมันหัวใจเด้อ warning 10 warning สำหรับหัวใจบ่ปกติหัวใจบ่ปกติเพิ่นว่าเนาะเจ็บแขนเพิ่นว่าไอตลอดหัวใจพัมปิ้งเนาะแบบว่าคืออันนั้นคือไฮเปอร์บ่คนน่ะแบบว่าใจหะใจขึ้นใจหยังหั่นน่ะระวังให้เตือนเด้อแล้วก็แข็งตีนไข่หุ่นจุ้มคองเป็นไข่เป็นเบงเพิ่นอื่นเก่าเนาะ usually but this one I think something wrong with the หัวใจเด้ออันนี้มันอาจจะมันจากหะตลอด upset stomach ตลอด anxious usually anxious ขน่อยเนาะบางคนแองสินี่เป็นแท้เด้อหัวใจเพราะว่าเพิ่นอยู่บ่เป็นภายในมีเป็นเห็นหยังก็ตื่นเต้นโพดหั่นน่ะโอเวอร์โพด no that's not that ก็ไล่อันเบาหัวเฟนเดี๋ยวไปว่าอยากล่มอยากหยังน่ะล่มไปหั่นเนาะเป็นเฟนเป็นล่มหั่นเป็นล่มก็สิว่าเนาะนั่งเฮาก็สีเหลืองบ่มีเลือดเพิ่นว่า yes สกินนี่ยังขน่อยสกินสกินก็เป็นตุ่มเด้อเป็นตุ่มอันนี้บ่เป็นแหละอันนี้ขน่อยเพราะว่าเขาซ้อหน้าตลอดขน่อยมักไปจิ้มในเขาซ้อหน้าโลด it's really good for your skin แล้วก็เมื่อยเมื่อยเด้อ what is that this one นี่ยังขน่อยโอ้เป็น what is that I didn't อะไรตัวเขียนกับบทแจ้งตัวเองเขียนน่ะนี่ขน่อยโอ้ยโอ้ฉันแขวให้อยากมีเลือดออกนะให้แขวเด้อให้แขวอันนี้ระวังชิปชิปขอโอ้ยสุพังเพลงมวนๆก่อนเพราะว่าอันนี้50นาทีขน่อยมีแต่10 1มี2เพลงแล้วก็แล้วนะเพลงอีหยังขน่อยอันนี้ Let's see ลำคอนสวรรค์บ่เบิ่งดูเบิ่งอันดง Let's see ลำคอนสวรรค์ which number ว่าหาทั้งเพลงหมุนๆกันลำคอนสวรรค์ number 2 number 2 what is this one right there

โอเคน้องเอลสุดเลยอัมลาเด้อเด้อขอบใจขอบใจน้องเพลงขอบใจม่วนม่วนเพลงน้องเอาตัวที่สองฟังเด้อน้องเด้อขอบใจขอบใจทุกท่านลูกวิ่งเดียวขอบใจเด้อลูกเด้ออีเมลสุดไปแล้วเพราะว่าคัมโบเดียเขาสิเข้ามาเพิ่นสิมาเอากันนายโซไม่ต้องออกก่อนหาหน้าที่เด้อลูกเด้อขอบใจ thank you thank you พบกันเด้อพบกันเอาสิเปิดเพลงตัวนี้ก่อนเปิดเพลงตัวนี้เลยก็แล้วไปแล้วซีที่ number one bye ลูกขอบใจเด้อขอบใจขอบใจน้องขอบใจเพลง

านจะหามนุษย์นั้นปลายจัดสักวิสัตตะวิเศษเสาหรือวิเศษสัตว์เสาปีโปรยกบัตรตีนั้นหมกซ้ำต้องปลายทำให้มนุษย์นั้นมนุษย์มองปีมันมองเนาะยังอ่านมันหรือมองก็ทำดีจ้ะปีปลายถักดังหายซ้ำนั้นอุศะอุศอุศฟิกอุปใจมันนั้นอุเจ้าเกี่ยมนุษย์เสสะต่อในโรมันแล้วเคยไหมเมื่อลบมาเซนได้ไหมเซนมอเอ็มอาร์เอ็นบางยังอ่านตามมาได้กิธรรมะมณะก่อนนะท่ามณะมณะนั่งคงท่ากิธาอ่านธรรมมันอันนั้นปุ๊บปีเตะมันจำได้ปริศน์คือกระไอจำอันอุ้งสอบปีเอฟปีมันนั้นอุ้งจะอุ้งนุ่งมอปีไออุ้งนุ่งสุขฟิตประจัยสำหรับจบมาอ้อยเจ้าจีเนียมมาสอบอีกตัวมันนั้นปลายถักดังดาวสมบัติเวทเจ้าจีมันเตะเกดังมันนั้นเตะเกดังไรดังมาน่ะเซไอ้ดังมณีมิอันดังขยมดังมณีมะยืนทั้งหลายดังเวจังตัววิญญาณนั้นผมแบกแวะโดยเกียร์โดยเกียร์เซตีไอ้ยังโดยพลังยังจ้าแล้วบ่อยมอจีเดียมมอหนึ่งเปียนี้จะซ้อมอุกไปใช้เจ้าจะไม่เจ้าจะมนุษย์ปลายทันดังนกาข้องหนึ่งเต่าดังนกแฮดข้องหนึ่งเต่าจ้าบางยังโยเปียนมันยิ่งทัศน์ไอ้นั่นดังคลองทัศน์ทัศน์วิสัยแก้วทัศน์วิสัยนี่พวกว่าทัศน์ต้องเอาคนนี้ว่าทัศน์จะต้องเอาคนนี้กูก็ทัศน์ก็ใบก็ทัศน์มนุษย์ยังนั่งก็ทัศน์พรหมติปดาไอ้ก็ทัศน์ที่ตัวทัศน์ตั้งแต่จะเนี่ยโยจมแตกลอยอารมณ์ลอยนั่นนะกำหนดนั่งแต่หาทัศน์ตั้งแต่จะมนุษย์เดินโดยจมแตกจนนังกาขกกาเต้ากาอากาศกาลอสอบตรงนั้นก็เอาสัตว์ผู้ชมมนุษย์นี่จะไอ้ทัศน์สัตว์ได้ปนสัตว์นั้นสัตว์มีใจทำไมเอาสัตว์มีใจทัศน์สัตว์ได้ติดตีติดกูกับใบนั่งยืนยี่เอาเจ้าด้วยกันยี่จังทัศน์สัตว์มีใจจะเนี่ยดังขอกเต่านั่งเอามนุษย์แต่จะบัดสไลด์เต่าจะมนุษย์ใส่ปนยืนได้เปล่ามนุษย์ใส่ดิ

0: นี่ยการสมบูรณ์นั่งเนี่ยดูบัตรบองไอ้ดูเสียมเรียกเนาะได้สมดาวสมบัติของซอฟต์ริชาใจนะตอนนู้นต้องอ่านแค่มิถุนเนี่ยเออลูกนั่งเขียนสนับพิษอ่ะที่อ่านมิถุนามิถุนานั่งบัตรนามประกอบไปตรงมิถุเท่าใครเนาะบุกจับเนี่ยท่าได้จึงเนาะทนาทนาไปทัดทนองไปทัดทนังไปทัดทนำเกี่ยมันทัดทนองไหมนะก็ไม่เคยเจอจะมีทุนเนี่ยหรือวิ่งแต่ดูท่าจะบ่นนอนเนี่ยหมอกันท่าไปทานเนี่ยไหมไปจ้องเนี่ยหรือว่าพูดถึงฟาสเนี่ยใช่ไหมอันนั้นนอนได้พูดถึงฟาสเนี่ยกับซุ้งโคสเนี่ยก้าเวียสนานั่งกูวันโนยังได้มินทาเวียสเนียด้วยอาซาขมายนั่งผมเมียนคูหรือว่าเปียโต๊ะเปียทมสมได้มาขอขเนียได้น่าประนับจ้ะไอ้เอาลูกนะจังซัวเองติถ้าลูกไอ้ลูกไอ้
1: กันมาคุณตัวอมสลี
0: เติบนึงบานสิกได้เชียปีใบยางต้องมาทมาจะมีอะไรบอกไปพลิกเจ้ไม่เรียนรู้ใช่การมาบ่ปัจจุบันจิตอาใจตะกาจิตอาเด็ดกิอาคิดท่าตื่นอุปมาท่าแม่นี่ก็ลูกเมียนช่วยมาอยู่ว่าเจ้ขยำเติบนั่งมาบ้าวันมิ้งนั่งไอ้ไปยืนยืนตามเพศสามัญชักยำเติบมาไม่นั่งบ่ไปสู้ตะกอนมาอยู่ว่าจะก็เติบนั่งมาไม่นั่งมุนเนี่ยมากันนั่ง
2: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
0: อันนี้ตื่นตาบานเด็กตอนนั้นได้อันหนึ่งโม่ดังทำไหมอ่ะดังตะกอนโม่ปีเก่าคือท่านยีรู้ได้ตอนบ่อยรู้นั่นเหมือนแมนยูได้เติบหนึ่งทำไมนี่อันนั้นเติบจังหาท้าปัจจุบันจิตอาใจตะกาปัจจุบันอาการจิตอาใจตะกานี่สำหรับแต่จมพุกเกลียสาตีตอนจะเมียนเทียดอัตมันยีเติบนั่งเอาว่าบ้านจะดูสูจังนะเติบมวยเทียดเทียบเทียบเกลียนกรุเทียดนี่คือถักขานปลาเหมือนบ้านเต้โดยจีนยีจีเจคเนี่ยเติบมวยท่าเอาอีวันมาขยมบุญด้วยแม่จำไงสายทำสังไงสายทำโยกระมิจูนก็เต้เหมือนกันที่ขยมดาวบัวเรื่องนั้นบัวฟังวันบัวให้นั่นก็จะแปะนั่นก็ชื่อหันนั่งนั่งตรงเด็กนู่นไงนู่นช่วยไอ้ฟ้องตอนอ้อยประมุขยมเติบอ้อยเติบบ้านขยมอ้อยวันยังเติบถึงจะปวดจากบ้านขยมอ้อยจะปวดเติบแต่นั่งเติบบ้านเติบบ้านนี่เองคือนี่ยิ่งคลายมอจิตเพียรสาสามัญธาตุบ้านตอนนั้นวัจนานุกรมมันบานเปล่าการเชยนู่ควันคือที่อ่านแบบตาบานคือเสียสอโตจดปีเยอะบัดจังไอ้เจ้าบ้านไอ้บ่อบานเราต้องไปทัดตาบานบรรลุต่อแบบสลบขณีทูตการนึ่งขมิ้นดึกถอดสลบใบสลบนึกขณีสลบลองเต้ยตาบานการนึ่งอยู่หายสลายตาบานการนึ่งอยู่ฉับพลอยที่มันทัดบานแต่ที่ได้กิจทัดตาบานนั่นคือเติบบ้านอันนี้เติบนั่นจนเลิกเกลียดซะที่หาท่าปัจจุบันจิตอนาคต
1: เตียนตูมกงยอลายยังต่างท่า
0: แก่เราเนี่ยออกมาบ้านดินดีแต่นั่งท้องสอบทั้งไงนั่นคือมันมีเย่จังจรานะพิธาบ่เดี๋ยวทุกข์กายจังกระหายนะจิตดอมมองแล้วเนี่ยต่อจากยืมสลบเนี่ยต้องช่วยจับมาได้มันจึงนะบางกานั้นบางหายพวกบ้านอาเติมนั่นก็พวกบ้านอาตอบบางนั่นก็เลยตอบบางบางนั่นมั้งลูกต่อเอาวันนึงมาขย่อมบางขย่อมเอาจนไอ้เนี่ยแป๊บตัวเนี่ย bàn thì ông ăn một bàn ăn tôm nó đó một bàn ăn tạ bàn nó đó nó tăng từ vô ta mình chấm đâm được từ vô nó tham mày chứ anh ấy cứ tự bán toàn nó đó cái chấm và nhát cái tháp tạ bàn rồi chưa tiệm vào răng kia ấy dân khu được thiệt đó nó ở đó sai hạt điếu cái thao sai tạ điếu khi mà thao sai sai hạt điếu rồi nó kia thì dễ ở và là
1: hạ
0: phương sơ lá tức là
1: đôi chí mối tiết đôi chí phía xa khám ai là sao hỏi nó chọc thả sang rồi cắt đi khá cho lưu sô tao krom mẹ mướng krom mẹ mướng ấy
0: thế là những tiết nó vừa mà còn nắp dương mà còn nắp xong rồi cắt mà còn nắp phía xa chít khàng dù hỏi khi mình đã ăn krom mướng như thế chứ chả nè thả mẹ đồng lực mô bị chú cho anh đó còn kìm trôm sẽ đọc thả mẹ đi nhà khách sẽ đáp lục khách tìm sẽ đáp khi mình đã ăn con nuông khi mình đã ăn con những cái sản phẩm mẹ mẹ mẹ mẹ chăng con mà luông con mà khôn con mà pre con mà nuông khi mình đã ăn con khôn con pre được chỉ sản bạch con mà pre nó chăng đấy khi ăn sản bạch con mà pre chỉ ăn tổ ăn sản bạch con pre mấy con mà mương thì như tập thì cao na môn nè na của kinh như con mà mương á thì đám kia mình thả krong á kia mình thả cho vai krong á kia mình thả nè để chka krong cái kia thả để chka krong mà mương mương nó một tiện điều tiện xiêm thì thả nó sợ với krong nó cứ mò bị tiện sang rồi thả cao mà rồi thả tu thả lầm đắp thả lầm điểm giờ đây nó tạo ăn thà không mà mương men ăn không mương và thế thế là ăn không mương nó kỳ nặng sai thì sai nó và cần dê trắng bàn dê trắng nó nghe nắng đôi chân lưu bóng mà tỏ ai lưu sân bách họ thiệt hả lưu sân bách không mà bữa con được cua tầm ná đi cô sân bách cô tỏ ông sau tôi thì quang cua tỏ ai lúc tầm ná tỏ và thơm à tỏ miền lúc bóng được tì sân ná nó tầm ná ôi ăn thà nè niềm rút rút thơ niềm thơ đó thì chọc rút bạch được thắng này khổ ná tí xin ná cho con bá rồi đó chạy lại chạy chương nó còn bắt nó còn nấu ăn cho con nó này khi mình men hào rút thơ niềm thơ chẳng thế thì thà rút bạch thơ niềm mà thơ này vài bộ tế không nhận nè nền mô không nên chứ mẹ vô chỉnh chồng mô miền trướng mình than vô phật thò mấy bọ bò miền trướng bán dần bán thợ ý ai thật chui mà chân thà mẹ miền mình nè tự đón chú nghe chú là mô miền nè mô bì rịt vẹn mô đó phật tuệ rịt bọc ôi tôi chích nâng sở la ở rốt nà ก็ได้ลูกเข้าตาตลาดโรดนะลูกจอกมีชื่อตุยอันเนี่ยที่จะบอกนี่ก็โชว์มีชื่อแล้วบัดจังทาริกบอกก็ริกบอกริกวางริกปากกะริกคอมลูกคู่นึงคุยเสียงอ่ะสมบัติลูกท่านจะคุมเพียงนะอันมันท่านลูกไอ้จิเจ้จิเจ้ไอ้ท่าไอ้ลูกเจ้ดวงเจ้ลูกต่อว่าลูกเงินชื่อ แล้วอาจารย์ตาวางโมกเนียนเชียงอาตมาตัวอะไรกันจําชื่อไว้บ่ไปเลยนึงเด้อจังโอเคอ่านพระบรมฤาษีวังมีโมมีเชียงนี่นะบ่ต้องอ่านพระอะไรล่ะพระบรมฤาษีวังนั้นบ่มันบ่มันออกสมได้ที่อ่านบรมฤาษีวังที่อ่านธรรมบรมบ่เปิดที่อ่านธรรมบรมมาแจสดา บารมีสอบมีโมมีเชิงนะอันนั้นที่เฮาเฮาเอ้ยืนบ่ไหลที่เฮาสิวิชาคือดัตตกะวิชาคือดัตตกะที่เฮาต้องสมมุติมั่วเอาสดับท่าเอาสนับสดับ บ่ยืนถ้าก้มลงจังซุบ่ถ้าก้มลงมันจะจะก้มนั้นมาปูกนั้นนู่นน่ะต้องมีมันจะการอะไรเลย đấy muôn nó lại luôn đó mà không mà muốn thì bạn sẽ cái đây tới thả để cắt cá không con chân muôn kinh duyên với bị đau đấy à men dương và cá thằng mấy đấy tiện đi hồi đầu nhạc mưa ở xa nó mình lọc lưới trong dây an không muôn cho nó đau không một rác xong bài không một rác tham mẹ đẹp mấy con thác không rác nhưng hãy mô cái cực của sạch mấy chung áo ở đây nữa mẹ đôi chỉ mình nó gì bị bò đập miến nó mình tạm có cái ăn bò tạm ăn là ban được trâu còn ở lớp ban học chặt tung dương ăn bò tạm miến một chuột chẹt mà ai dương tục cái bò tạm ăn nó mấy rồi toàn cả ăn lòng tự tạm chẳng ai tạm có nó một bò tạm ăn một bát tình nhân bên bát tình nhân đi còn là bà hao một khóc mãi thôi mấy mà nếu dương tôi chụp điện nâng kỳ hào ấy kỳ hào ta anh ta sạp bé là bà chỉ chết đợt tê kỳ đánh chương dương người ta chứ họ sao to nâu lưu mở mấy con ta tạm án mấy con ta bò tạm miên nâng ta tê tạm án nâng trâu ai chọc đọc lại chứ không chứ không kìa chọc con ăn bè ăn ta áo á cũng ăn ăn ta rét nữa sao to nâu thì lưu tông to ra chỉ cần vua ăn vua rô cái thật to ra cái mình thật rô đấy ăn ta á chia cũng phải ăn ta rét nữa cái thật á xong vua cái thật bạc thả rây á xa vua cái thật dây xa vua xa ấy nữa mà vừa thông thông á ai cười ai cười cười cười cười cười cười cười cười ai cao anh đại cao đấy rồi chẳng rồi rồi đâu thì an an tạ ra an tạ ra việc mà lấy sang sự kết thật an tạ an tạ phải thật chẳng lọc phải thật chẳng lọc thay là quyền anh em cứ cứ vô vương an tơ chẳng đấy bà bà ăn tơ phải chứ bà ăn ăn tơ những vô bị lạc tăng nó thế cũng được ăn tơ ăn những phải thay là quyền phải thay chừng lo phải thay chừng ngay của bạn cho ăn tơ lạc chiết những bạn thì cái đây thầm mới thay chiết đặt tay vì cái này ăn tơ lạc những tay chịu đặt tay con đâu vượt cho nếu vùng miền chừng lo nè ôp mẹ đã đôi chỉ dương bắt bắt chế cam bị chia vùng miền trung đan thân nó chúng nó ôi tụt bạc khnề nâng nhồi nó vừa còn ta từng kích khnề vừa chỉ lo chấm bán chỉ cái áo ăn tà rạ chiết ăn tà rạ thui ăn tà rạ cao đau cho ăn tà rạ thiên một thì ăn tà rạ thay cho chỉ lo rứt phải thay tới ăn những người tây trên này nó tây chỉ phải biết là ôi thiên nó mong bị thề ra xin thề về nhà tập đàn nói thật thế lại thật trộn trung thật căn bỏ từ chỗ du bị chạy cho bị chạy anh nè tới kia anh ta ra anh tôi chỉ thề nè bây giờ niệm mà sập lại thật trộn trung lại thật nấu đó anh ta ra nâng thiên nè thắp mắt tôi vĩnh thì tôi hôm nay anh ta ra người tôi sập cọp thì lỡ vượt tiền nhà nâng thiên nè để phải là trở trung ra thật nếu nó ở thật mặt tuổi thật hồi tuổi để chỉ ta từ bọn nóng bàn cho một bàn một quả phía tu su đi chê mùi tập thê văn đà là thà dị tập thê văn đà là thịa dịnh sâu bậc nhị tràn thật mặt tôi không nông tin nông trông tin nông tập thạ ế quá ăn đà là thịa dị cứ một bạch cho nó sợ bạch bạch mười một người nữa nhưng không ai hào anh đò thiên á cứ thao một bạch nó một khối nhá một khối nhá với anh đò ra một đen chương này có anh em sắp mình tràn chạy chóng thì hào bây phích thì hào bột bột bạch họ anh đò ra mới được khơi là mình đã án chỉnh tôi dùng miếng nhưng tôi đã chỉnh lọc tôi đã thật là viền ăn tờ rạc thuy, ăn tờ rạc chiếc, ăn tờ rạc tờ tê, hào bán đúng không? Tại vì hào nó đo tờ tê, nó đo thuy vô hình phẩm, còn bộ rán ăn tờ rạc chiếc, những cái ám là nó ăn đo thiền. Nói chung, mặt ở đó là ăn đo thiền. อดมายีวันก็คลองเจ้าก็โกงก็ควบเจมาไว้ทุ่งนั้นก็ได้อาตมาจะนำจะดึงแน่เองเรื่องอันไปแล้วอันบอกมันเราเทียนนี่ก็คลายครับเราเทียนเราดักกระดาษซาเจ้าก่อนมาทำอันบอกอันใดเทียนจะเย็นรอเทียนอันรอเทียนเราจะมัดทะโคยวิญญาณไม่จะชงไม่ใช่พอดีอ๋อชงอะไรยี
3: ่ขอพร
0: ขอระดับเล็กเนื้อบูรณ์ยังระดับเทียนบูรณ์เทียนยังควรรอเทียนรอเทียนรอเทียนรอเทียนรอเทียนตัวอันตรายเทียนนะนู่นฟังเนี่ยนี่อันตรายเทียน
4: ลูกแก่เบียนเอ๊ะแต่เบียนคุมยาสลบบักการเกียร์เกียร์ใส่ลูก
5: ทำไมนั่งยังไม่ถูกเลยที่จำเจ้าเตรียมเกมนาจำนี่นะจะเอาหนึ่งมั่นเดียวนะสังขยาโน้นว่าบันเลย
3: สังขยาบันเลย
5: ทำไมเอาแต่สังขยา
3: ทำไมขาดสลับตาขาดเจี๊ยยังบอกขาดเจี๊ยยังบอกใส่เจี๊ย
5: ผัดเจี๊ยยังใครแล้วจะผัดเจี๊ยบางนอนนู้นเราจะหอแล้วเราเก่งมาแต่พนักคือผัดเจี๊ยบุเมียนปีผัดเจี๊ยซับผัดเจี๊ยคลายโอ้ยโคเรียก็เมียนปีได้ไปดังโคเรียยิ่งดังโคเรียกบานเคยเจ้ากบานไรออดใจโคเรียเชิงเพลงโมเชียอันนี้ขอกจะมากระงอกเต้แต่กระทาเองยังจะเองเจ็บเพลงมันเจ็บกระดับเพลงทมนึงกินเมียนเราบอกเลยโอ้ยวิทยุเชียร์ได้จะโยมมาสับไงมาทอดทำไมมันประตูได้ปั่นเนี่ยทอดนึงมันสกอลดียังประตูเจ้าเนี่ยทอดนึงมันสกอลเบียดเพลงเลยมาละเจตทอดไอสมปูทอยทอดไอ้นั่นนะเพลงนะไอ้นะเพลงใช่จะนำกาซาเดงนะไอ้ลืมไอ้เพลงทุ่มมันจังเลยเพลงสลายได้สลายได้เกี่ยวกับรักเดงบังสำนักสลายจะกระซาบังนี่หนึ่งหมื่นแสนนะทุ่มกี่จุดเลยบังกี่เทียมเลยเลี้ยงสลายได้ตัวงูขนมตุ๊กนกบ้านก็สลายเคียงแต่สลายได้ก็แชกบอกโจงไอ้คนนี้ก็แชกแต่โจ้ไอ้หมักบังนุ่งตัดจังไอ้ก็เชี่ยวหนานึ่งไอ้เป็นโป้ท้ายก็เลี้ยงบังไม่ใช่เลี้ยงทมเทเลี้ยงเลี้ยงตามธรรมดาจ้ะเลี้ยงทมคือหอมโรงอันนั้นเก่งมุนตะโบงทำไมเอาเจ้าเกี่ยวหุ้มโรงหอมนั่นกลายตะโบกี้คือคิดบูชาร้องคิดเล่นเชิงคิดประดาคิดคงคิดลีคิดสเปียเรียนนู้นอาจารย์คิดนี่คิดจำเล่นมุนชาวบ้านคิดจันมอต้องคิดเพลงสมโพพัดเชียงนกโคเรศไรตุ้มไรตุ้มนี่คิดเล่นไรดาวสันวิชาวบ้านไรตุ้มนึงไม่บาดเด็กอะกองซอยนึงไม่บาดสิบใ
3: บ
5: นี่สัตว์เพลงทมตัวคลองตัวปัดทองเนียงเนี่ยคลองโตคลองทมไอ้ขึ้นเพลงทมแล้วเจ๊ตัดถอดวิญญาณเชียงนั่งกระบังกระตุยดิ้งนักแต่เนียงน้อยหายบองน้อยไปลึงเกาไว้เนียงซ้อยมาจับซ้อยตอนเต้นตัวมันต้องซอยบ้างมันต้องจับซอยมาจับไอ้ดิ้งตอนตัวมาจับเอ้ยซอสดักอาโยยังมันอันตัวจะเอ้ยโอ้นายมันได้ลอยก็บอกบอกกาไปถ่ายจังนะก็ทับโอ้เอ้ยมันได้ลอยมาทับโอ้เอ้ยมันมันได้เลยวันนั้นทำงานด้วยนั่นยิ่งตัวถ่ายเมย์จังคือเงินกึศ
3: ใส่ของยัง
5: มีถ่ายใส่ของนั่นคือเรียนใครถือเด็กคนสวัสดิ์มาจานบอกว่าใบถ่ายคือเมย์กาคนเก่งนั่งเจ็ดชั้นนะที่เขมรเน
3: า
5: ะ
3: ต่อยังคนบางเกินใส่ดัง
5: กระชายกระหอมนั่งชุนแต่ห้ากระชายเศร้าเหยื่อนั่งเล่าทอดเอ๊ะ
3: ก็ได้เลย
5: กลับไปแดงเยอะกระชายงอกระชายไอ้ใบไอ้จังไอ้เลี้ยงต้นรถ
6: จูบองคุ้มจูบในขนมอัตมอดสายขนมปอดดมียนหายมันตอนสายปวดหนักขนมปอดดมียนจะเซมาจะเตยยนท้อ นอจานเกลือมาแผลคือปิดน้ำสลบประธานยนฮอจะจานเกลือมาแผลโดยปลาจะมวยกระยาซ้ำโดยจะยนฮอมาแผลนอจานเกลือมันต้องเจ็ดดอก
4: พอเจ็ดดอกเขียนนู้นเจ็ดกระดองซ้ำเด้อนั่นบ่เยิ้งที่ฮาทวิเศษนะได้คนนั้นบ่ขู่ดักก็ดักมันขู่ดักก็คมดักเต๋อไอ้เกียร์นู้นว่าดอกครูนได้วิเกียร์วิกัดได้กัดตาได้ดูอย่าทำไมรอบจำเรียบไปทำไมมันดอกนี้มาตามปุ๊บในเย็บบานแต่นั่งหลับบ้านนั่งวัดเท่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งท้อได้เหมือนแม่นจะรูปมนุษย์รูปสัตว์แต่การน่าบ่เมียนรูปมนุษย์สัตว์เมียนเจ็ดเป็นยันคือมันย่อดอกมาปล่อยได้ทั้งนั้นยืมวัดจอกับนึกนั่งจัดตุ้มก็เซมอนี่ยีมออยู่ฮะโดยทำเนะดอมเมียนกุมนี่ยีนั้นมาตามปิดเท้าเนะนึกคือจะจำนู้รู้ลูกน้าเมียดาเมียดาเขียนเนะดอมเมียนกุมรอตรงนู้นนั่งมันนึกนั่งคือทำมันเท้าซอกทำมาพอนาทาแล้วกิดว่ามันพอดไปแล้วดอมเมียนบ่งเมียนแต่ประมาณมันเนะรอจำราดอันนั้นเรียกขบนั่งโยนนักเรียนมาเลยบุคคลไปตุกคนเรียนแต่เปี้ยปนังมันแต่ตราดอเนาะบัตรามปิดมันเราเนี่ยเกมมันได้เยี่ยทำมันนุกดอสลายมันนุกดอจมก้ามันนุกดอจมนูนยังไงไปทันเนี้ยจมนูนเนี้ยสลายเนี้ยตุ่มเลเนี้ยจมก้าเห็นทับดอจมก้านี่โยนจะดังถือว่าโดยจิตาจวบดอประสาบ่าวอ่อไอ้ชั้นดักบานที่พวกมันแม่นที่รู้ซัดรู้บุคคลไอ้ดอกนังตีนี่ยนฮอดดอกจานอันนั้นเกี่ยวท้าเกี่ยวกับดับดอกเกียร์ตีวัวโวสไตน์นั้นบ่อยว่าสับบะจังพระกบานตีกบานดอกเกียร์ก้ามอันนั้นติดมันพอดช่วงค้างก็โยกดักนั้นไม่บุกรุกไอ้ชั้นบอกเกียร์ยีเจถ้ายนหอเมียนจำนวนชราคุยทาบานยนหอดอชราก็บานเกียชรานั้นก็รกข้อมันเคยเนี่ยทำไมด้วยมันต้องเอาข้อเอาเท้าไปเรื่องมันทำบาปบาตามปิดแล้วยนหอเกียตัวประเทียนหรือเกียเนียมชราจะคุ้นหรือบอกยนหอไอ้ชรานั้นไปชรานไอ้จะชรานกรุงคือชรานตัวเลือกประดับยนหอนั้นวัดชรานรูปชรานตัวเวียนุกเวียบ้านทะเลคือทะเลบ้านทะเลนานาทะเลคือโยนห้องทะเลเจ้าโยนห้องนึงปนม้านถักดอกจานดอกจานเครื่องจานนึงไปเลือกเครื่องเลยเนาะบักกันดอกบ้านเนี่ยโยนห้องจานเครื่องพวกบ้านทะเลนู้นตอนนั้นตอนนั้นต้องใช้โยนห้องเมียนจำนวนจานเครื่องนี่เจ้าก็รถตะบ้านตะเกียบเนาะปนบนน้องมาตะขาดตะบ้านมาเนี่ยมาตามกาตุดบ่เอาไคล้ถ้าจะโยนหอจะรันเครื่องยังมาดักดอมก็บานตอนดอนั้นอัดขอบเทมีนู้นเสียสนะนั่งจะรันยศแล้วธรรมทานพระหานุสรังเรากล้าเปล่าหอยมวยเทียทำไม่เกี่ยงซ้ำโยนหอบานทะเลดอจะรันนี้อัดเราจะรันตีตรวจจะรันระบาดหนาหนาระบาดโยนหอต้องเมียนจะรันระบาดทะเลนะวุตยนชายนห้องบานทะเลดอชราเครื่องวุตยเจชราเครื่องนั้นวุตยเจวิเศษณะระบาดทะเลด้วยตัวจะเกี่ยวยาวิเศษณะเวียนมันเมนเจชาระบาดยนนี่คือถักขอบกันนะคาเทียนะแม่นี่เหรอไอ้ทำไหมนี่บัตรยนเจาะจะทำแล้วผมอ้อยคุยตาธรรมะแต่เนี่ยไอ้อ่างไอ้อ้อยลุกยนจะมวยฟังฮะ
7: ตรงเลยตาปรับประโยคข้างเลื้อยนฮอกจางเกื้องบานแผลกไว้ดาวกิริยาซักยนฮอกบานแผลกจางเกื้อง
4: เฮ้ยอ่อนเตามันเตาเลย
7: มันเคย
4: บัตชาบัตเตยาวใส่ร้อยจางเกื้องมันจะจางเกื้องบัตแผลกนะ
7: ก็น่าใส่
4: เวลาบ้านยนนะตอนนี้ยนต้องบัตแผลกนะ
7: ก็น่าใส
4: ่เอาเครื่องนั่งก็ไปยนนั่งนะก็ยังตัดจำนวนไม่ได้บัดยนจะหามันเครื่องปีเครื่องจะหามันขนองปีขนองแล้วเปียกมาเยอะมันเตรียมจะจะนั่งกระดาษมุ้ยสุดลับกับบ้านมุ้ยเตี้ยกับบ้านนะ bộ chợ đào cao vì nó tới có chốn tập tê đấy khăm ai khăm yên khăm đặt thế cho nó thả ra thế khá
7: trong tiệm thả bàn hơi đừng lẹ
4: bán kia ở tay cả cá tạp ẩm phơ để lẹ hơi cứ thả vật lẹ rồi cho hơi
7: con
4: đại dương mà thả bàn lẹ hơi dương cho hơi đó
7: con nào sai
4: được chỉ tiệm thả bàn ơi nhóm bàn ơi tạm bọc ở riêng tôi nhé rồi hai tá bàn ấy kia tiệm cái hao cây già nụ cổ cây già nụ cổ là bóc thả lẹ đã bây phạm thì cái đấy thả kia ở tay cả cả cái lõm đó là bạc sĩ thay cho bờ thay dồn hóa thả lẹ anh ấy chỉ bạch bằng vừa không tung thả thả lẹ vô lại mình có cái bàn còn này dương mình bạch bạch đá hơi vô dương phạm bàn hơi
7: mà sai lòng dồn hóa bàn thả lẹ này trao một cửa
4: thế mình trao ắt trâu đi. Tí tô chân là bọn nà nà. Chân là bọn nà nà.
7: Chân
4: là bọn cường. Cường cứ tua dồn hóa.
7: Cô nà sao?
4: Chỉ biết phần trọc phần xóm là bọn dồn hóa để trăm chìm nguồn. Ôi chỗ đạc cao rồi thật lẹ mấy anh cơ. Kề dào xe là bọn thật lẹ mấy là bọn dồn hóa nó. Nó lơ nó trâu ấy, dồn hóa chân cường, đò chân cường bàn thật lẹ nơi nà nà nó. Nó lột kính thôi. Hỏi nà mùi tuyết khuôn là niềm. Đo vì sai, chia vì sai, chia vì sai này. Đo vì sai nó cứ như vậy thật ở quay, rộp thằng bắt đưa có cách khái đo vì sai. Tiếp theo vì xe xác nó cứ bà lấy ra thật lại. Special. Vẫn được không ai dọc một phá tới chữ phí này. Cả nà bà dọc vô chữ tố, tôi chỉ biết xây xác dựng án thật vì sai. Cả bà nâu tam lúc đám, chỉ biết xây xác dựng án thật vì sai. Đó không clear mấy. Đó chờ đến thế này nè. Một hơi để một cung cũng bán một riêng. Anh ấy luôn chặt bẹt cái đáy bây giờ mấy. Mà có thể những phần phá đã đòi anh chia nó và nó bà tâm tích ảnh thơm án chứ mình bách phá lên cái chứ nó không thử vô. Cái nhóm bạn lọc tầm mơ cái đó đọc kia là lâu khan mô chú tháng ngày hả, chán tháng ngày nào hả, bách đo, bách chia ấy chứ. Anh đến nó gì vô chia mà đặt thử ấy chứ. Thì mình đã được phá vấn tức là lâu đó. Cái nhóm nâng mô chia phùng khan nó kìm đã phá đó. Thì phá thật nhóm nâng mô phùng khan. Bà ở vừa chết thật tung khàn lại. Học chia ở đây tôi nâu nâng đi. Bà ta nói kê ra vào kê ta nạ dương vừa miền chia, vừa miền đói, vừa miền đỏ. Ta nói sẵn dương phá. Nó khàn chia, khàn đói mình bàn đi được. Ta đâu tại ham, phòng ao, chôn, một trăm cái lệnh nâng đói đại khàn. Rồi chia đại khàn. Anh ấy khan mình bàn đi. Mình lùi thằng ham còn ai chủ mọc đạch khan. Mình thật lọc ra. Ai dạng tung khan này dạng ấy. Bạch đạch chia đạch đỏ ấy cơ bản. Thà ta tung khan mình nó sẽ đạch. Tung khan hay nâng mình khan miền nấy ở tra khọc nếp ở này tê. Mũi bà dương này dây chàm bà lây bà cú. Mũi cái áo thà sạc kia là quẹt. Sạc kia là quẹt phạm. Cứ sắp để bà có đôi sự đầy khổ rụp. Mùi hào ạc kia là quả sắp. Cứ sắp đầy nó để như thế. Mình bách khổ rụp, mình khổ rụp thế chẳng phải thả trời. Hãy nói ấy. Càng là bà dương như gì từ đó. Phúc từ đó luộc nhà thống. Miền trầm hạc sạch cho đá. Thì phá cái chàng phá tùng. Bộ ran thì càng là mô phá tùng. Tha bà tam thò mà đá, pra minh, pra ếch, ếch mô chữ ọt. Này đấy. Điều gì đuông, cô ná chung ta, xua thà. Nè chiên anh thua ca nâng ca tế, đại thua đế, thật xông tên ca, cũng đại thua, cũng đại bàn thua tế. cho nên anh chua cá tới mưa trời mưa cực mưa đó.